มาตายมาตายไปเลยคนไม่รักคนอะไรหมดงั้นทำไปเรียกชุกชีพยังจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูเช่นนั่นมาเนี่ยงั้นคนทำไปนั่นคนน่าหมดแล้วทำไมงั้นคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเกย์ number one ฮาร์ดแอนด์ซาตูร์ education center โอนี่เอาชีพยังมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่ก็ต้องบิคลีฮาเลมาหัวมาบิคลีหัวมาอีเบงไปเอาไปสกูลอาพีดุนสุกิสังสัสตามาบิคลีเฮียไอร์อ่ะพบว่าน้องนี่สุบิดาเป็นชายจูซี่ English language กัจจคุบินเบียบัสตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ตัวโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสต์อินวอร์ตัวโซลาร์ซิสต์แคมาร์ร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตฟอนต์ปูจูดินชะท้าวทำมาเหมือนกันร่างเองตาเก๋เขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมบ์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ป้าไปตาลิสัตอาร์ซับอันชาโนเบจาร์บิสไปตีสปานเซ็กตาลิสอ่ะบอยอ่ะกูดเบรีกูดเบรีกู

0: าตั้งยกมันมือตัดง่ายปีเลยคนไม่รักคนอะไรหมดงั้นทำไรปีอาทุกข์ชีพยันจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเข็มตัวไปจะตายเอาดูเ
1: ช็คแม่งมาในงงในคนมันมือตัดคนน้ำหมดเอาทำไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์ number one ฮารูและสัตว์ education center โอนี่เอาชีพยันมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เกี่ยวกับตัวบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิคลีเตียไอร์อัพบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาร์จูซี่ English language กัจฉาคุปินเบียบัสตาชอยคอมพิวเตอร์ laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system เอาไปอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนีไปน์ชาซีซีแคมาร่าบอร์ดพอร์ตอินเทอร์เน็ตปนีปะจูดินชาท้าว
1: ทำมาเมื่อไง
0: ร้างเองรักเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพื่อดูกับไฟเอลันจูซี่เอาไปโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547788อันท่านเอาไปจาร์บิส 5543141ครับโอ้ยครับ good very good very good
2: ลูกาลากาวกาดิจอดในท้องสมมาจาวกาดิจอดอัสพัตตาลปุ่ยเอร์ปูร์ซีกาต์ไลน์ลากาก็อีเลนามบอลงซ์อันนี้บอลล์ด็อกเตอร์เดี๋ยวหน้าไปงซ์
3: के भो बोला दाई के गुनगुनाइ रहेको
2: हैन बुढीलाई डाक्टरकोमा लानु पर्ने कति समय लाग्छ भनेर यसो हिसाब गरेको
3: हेत तेरी अब पनि डाक्टर देखाउन समयको हिसाब गर्नुपर्छ त अब त सिधै हाम्रो पात्र खोल्नु अनि कुन रोगको विशेषज्ञ डाक्टर देखाउने हो उसलाई अडियो या भिडियो कल गर्नु
2: यति सजिलै
3: अनि त अब हाम्रो पात्र एपबाट विशेषज्ञ डाक्टरसँग परामर्श लिन एकदम सजिलो छ न पैसा लाग्छ धेरै न समय जान्छ खेरै